0: ตรองเรือทบนรบนาดังบ้าปังริจิวปตารูปยาไลตุ้งจางไอ้ลอยดีปนเอกรเปลยปังในปูลอยุกบาลโกมึงกกู้ปังประกาศตะบบลำมังระรอยดึงรองดึง
1: สังคุบาน